0: 被称为地狱之火。
1: 这个茅草屋是仿照当年战俘和劳工的居所修建的，当时死亡铁路沿线呢，到处都是这种战俘营。那么院外的墙上写着好好干就会被好好对待，其实这句话还有下半句
2: If you work hard you will be treated well but if you do not work hard you will be punished。
3: บางครั้งเขาต้องกินของเน่าๆบางครั้งเขาต้องกินข้าวที่เปื้อนดินและเปื้อนโคลนเพื่อให้เขามีชีวิตรอดเนื่องจากว่ากฎของการทำงานก็คือถ้าคุณไม่ทำงานคุณก็จะไม่มีกินถ้าคุณอยากมีกินคุณต้องตื่นขึ้นมาทำงานในตอนเช้านี่คือสิ่งที่ทหารญี่ปุ่นบอกกับเฉลยศึกเสมอ
0: 许多人最初因为桂河大桥等影视作品慕名来到这里，但真正了解这段历史后都会受到巨大的震撼。
4: I know the laborers suffered greatly to build the railway in the jungle, and they suffered from just the brutality of war, and the local conditions were quite harsh.
0: 二战结束后，太缅铁路大部分已被拆除，但桂河大桥、悬崖铁路等作为历史记忆被保留了下来。无数生命留下的伤痛，并未随时间远去。
5: เขาจึงเปรียบเทียบว่าไม้หมอนหนึ่งหมอนเท่ากับชีวิตเฉลยหนึ่งคนที่ล้มตายจากการสร้างถนนไฟสายเนี่ยหนึ่งหมอนต่อหนึ่งชีวิต。
6: 二战期间，日本军国主义分子在修建太缅铁路时，曾将盟军战俘当作人肉盾牌，阻止盟军轰炸铁路。同时，人数更多的亚洲劳工则被刻意地从历史记录中抹去。80多年后，他们的后代通过彼此印证记忆，努力追寻那段几乎被抹去的历史。
0: 90多岁的差伦先生是太缅铁路修建时期的亲历者，童年时他亲眼目睹日军将盟军战俘当作人肉盾牌。
7: ฝรั่งเนี่ยนะฮะเขาเพราะว่าเครื่องบินมันจะมาทิ้งญี่ปุ่นเขาแก้ปัญหาครับโดยเอาฝรั่งเนี่ยถอดเสื้อหมดแล้วก็นั่ง บนทางรถไฟเนี่ยครับเครื่องบินมาก็เลยทิ้งระเบิดไม่ได้เครื่องบินก็บินผ่านไปนั่นแหละจึงจะสร้างทางรถไฟ
0: 相比留下较多记录的盟军战俘亚洲劳工的境遇则更为悲惨
7: พวกอินเดียนี่น่าสงสารมากครับเขาพอทำงานไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่ได้ดูแลรักษานะฮะเขาตรงข้างหลังผมเนี่ยนะฮะเขาจะขุดหลุมใหญ่ลึกประมาณสัก2 เมตรแล้วก็คนที่ป่วยหนักๆแล้วเขาจะเอาลงไปไว้ที่นั่นเลยครับอินเดียทำท่าขออย่างเงี้ยฮะอยู่ในหลุมเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปช่วยยังไงครับ
0: 对于生活在铁路沿线的泰国当地人而言一旦滋扰日军军营也会遭到严重的体罚
7: เขาจับได้เนี่ยเขาก็เอาน้ำสบู่เกาะปากน้ำสบู่เกาะปากแล้วก็เอาทูบมาฮะทูบจะจี้แบบเนี้ยพองมาเลยครับพองมาเลยร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลย
0: 约20万名修建太缅铁路的亚洲劳工几乎没有留下系统档案。日本战败后又迅速销毁了有限的相关记录，大量遇难者身份至今无法确认，死亡人数预估约为7.5万至10万人，甚至可能更多。
1: 博物馆里这一块块钉满到钉的木板呢，是用来统计修建死亡铁路时不同地区劳工的死亡人数的。那这里每一枚到钉呢，就代表500名遇难者。这两块最密的呢，分别代表来自马来亚的泰米尔人、马来人、中国人以及缅甸的劳工，他们也是修建这条铁路时死亡最多的群体之一。但遗憾的是，他们大多数人没有留下姓名，也没有留下遗骸。
0: 在泰国北壁府，一座建在华人墓地中的万人墓成为当地唯一用于埋葬和纪念亚洲劳工的场所。生活在这一地区的泰国华裔苏林先生与劳工后人一道对墓地进行修缮整理，使其成为后人祭奠与了解这段历史的重要空间。
8: แต่แรงงานใหญ่ๆเนี่ยก็เสียชีวิตไปไม่เหลือแล้วแต่คนเหล่านี้ยังเหลือชีวิตอยู่ที่มาเจอผมอายุประมาณ90 กว่าก็มา4-5 คนก็มาร่วมพิธีกันแล้วก็ทีนี้คุณจันดาก็อยากจะตามสนองความต้องการของชาวมาเลเซียและแรงงานในอยู่ในอินเดียผู้ที่มาจากอินเดียนะ
0: 虽然亚洲劳工的档案早已被销毁，日本右翼至今仍试图篡改战争历史，掩盖侵略罪行。但80多年过去，亚洲劳工后裔依然在不断寻找彼此，印证记忆，努力拼凑那段几乎被。